เมื่อชุมพลกาวลังร้วนชัยยามาสุราชละเมินมาตามจบยังไม่พบร้อนกาวสิชนผาซาลามานครละเมินมนตามจบยังไม่พบอนุง

ความของใจงามครบแล้วมันลบลังข้าวแม่ครีพัทลุงมุงกันตังพอข้าวเขตรังควันมันตกแหวไปบ้านนายกชวนเห็นแม่ทวนลีกไปใส่บาดผลาพอใส่บาดเสร็จลบลังลบมันนั่งอยู่แต่ทวนยังไม่เจอเท่ารักอยากเร่ร่วน